0: ียประเภทได้นานแล้วหรือล่ะแก้ว
1: ตั้งหน้ามาหันสัตว
0: ์แล้วก็เปลี่ยนประเภทเป็นแก้วประเภทสอบของนอกแก้ว
1: มันจะได
0: ้เปลี่ยนประเภทได้คือจะเอาสอบแก้ว
2: รับฟัง CN77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา